0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么托古吉的
3: 正破嘎天五线出轨
2: 当代是双方的
3: 李苏姆神父
4: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ให้ดีผีหมอกพอกเข่าตู้เสียงเลี้ยว
6: ให้ดีผีหมอกพอกเข่าตู้เสียงเลี้ยว
7: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดเดียวซะจะละอาเข่งตั้งแค่เข้ามาปอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งไหนได้เดี๋ยวหลับดียินนานเซนปวงกันจะถอมย้อมตื้อเคืองออกจับได้เป็นรองเป็นผู้ข่อยหลงเปี้ยไข่กุนขวางโคเด้งด้านโป้ข่อยดำเสียปัดคาดไปได้เสียจ่าปวงกันเดินเยียนโสมันขึ้นถึงสองปาก57กุ๊กติเจียนยินนานเซนจากการเดินตันปดถัดกัน3ปีอยู่หลายตึงเฮาได้เป็นอ้องตีจากก้าไล่เดิดทำหนำนั่นว่องเหนืองเอาด่านช่างเชียนโจซาปวงการเฮฟังเทลำดบลำดองตังเยียนตีจงซานเชียงเลี้ยงเบิ้งขวานอ่อนปากโกน้าซ่อมบักขึ้นขุยเฮากโกน้าเสือได้ส่งเงินนำเตอมาปีไรเจเวียงเติงเฮาดมกันมาปวงการชนเจ้าเฮากโกนเหงสองปาก68เบิ่นโกมีล่าการเหตุเติงเบดีการตังเติงสีรังตีจูเบอร์เลนหกได้19วันคาดหมายไรเสียจ่าเหลี่ยงไก่ไปหวังดูย้ำในจ่าฮับทอมเขาสตังเบิร์ดจะได้ลูกเบอร์เขาตากัน5ปีลำเสียบสีหลังบาเยี่ยนนั่นเซินป้าเหลือโตป้าเต๋อเอาล่าการจัดหอมย้อมตื้อเคืองออกดันย้อมเฮาเอิดร้างขวาดฐานไพ่เข้าเหลือไอล้มบาดันตื้อเข้าเหลือการถามคากเบอุกจ่าปานเบิ้งกูป้ากูฝ่ายอึงไวอึงควานไปใส่ตังคักเบกเบียวดีอ่องเมียงเหตุแว่นการทำตาเย็งอันเขาตากัน5

比南十四人，来登家安好越南生，血统咱古本，到头好干地上，米分离同安马关干，行不行变，好往住单手变离马人，杂内变往变铺，到腾无上行拜少下比行比，当生后扎发来塔表里人，能拜下谷地千瓦，用得做塔表经手。强人塔南塔南广府这里当南门本德到等候到里百里三十如当等来变南十本人当龙得当来工厂庙里客等家人百六十分也在工业院区庙里人十万如来等候来变往完当后来生马虎牛合安广干得上院区苗荣德很恶正常人当龙是在混当家苗里人哈门高兴达不能学在十三文路色任燕馆得帮会边海滚黄河岭烂波会南十八人当白喝白来写炸当龙喝白来写炸帮干十八本所帮干们喝疼双百哈十七谷地线มีเจมการผ่านสร้างเอาล้มมาฟาเตียนกวางฟู่เอกตั้งโฮมนอกเติงปวงการโฮมเหตุโฮมปวงเคิงออกจะได้เขาสองปีได้มาจากกาเลิดโปเป็นลองเหตุตั้งปวงลองดีโกนเบิงเชี่ยน่าเสินมีฟิ่งดีถงงามอาเบลฮักหอมขอดฟันกันดันลูกเบอร์สองเหงไปสาวสามปีต่อถึงเบอร์สองเหงไปสาวห้าปีเซินเฮาปดถัดกัน3ปีจากกาเดิดตั้งนำมันอยู่ดาเติงเฮาได้เป็นอ้างห้ำนำสิบเปิ้ลหน้าหนาวตั้งนำมันอยู่โจ้นำพัดสิบเอ็ดวงในเลิศเสียงเลิศเจินหลานช่างเสียนเวียงภูเออขึงป้าหนำถัดกันหลายวันในมาตกฝนดงเหตุเธอการเฮฟังเพลําดบลําดองแก่นเหตุจับดงหนังกอบไล่อามาขามให้โกนเบิ้งได้ปาดเปไปได้สมโจ้จีโจขันผายหยิบตื้อเปียงสาดีมาเฮฟังต่อถึงบริเวณหกได้หกวันกลางวันห้าลาลีไปสามสิบบาทเด็ดตั้งหลงปอเฮอาเมียสี่สิบเก้าเฮิร์นโกนปากสามสิบสองโกไข่กะอ้วงดีจุยังมีโกนมาสังโจเข้าสองปีได้มาจงซานเซียงเวียงเบิ้งขวานตีเต้าหงเจวถึงตีเฮอตังเซียนมาอ้วนหัวปั๊มเบียก่าเหตุได้สนหามห้าปากปลายบูมาซ่อมบักขึ้นหัวยาป้าอ่อนเฮาโกนาตีท่านเสาได้ส่งเงินนำเติมมาเบอร์สองเหงไปสาวหกปีตั้งเชียงซ่อมได้บักขึ้นหวยสี่ปากปลายบูป้าอ่อนโจ้หัวเหินโกนาสาวห้าเหินเสาได้ส่งเงินนำเติมมาโปเป็นกันมาดีเหินดีปีเตอเสาได้โสปนเตอห้าหมุนเชียนหลังจากในจงรางจูจื้อปู่ลูกเหลือตังเฟยอันเถียมเหลือจงรางถึงกว่านั้นเอาออกโสมาสี่กุ๊กเตะสองเหงเจ็ดปากบนเยียนรูอันตังชี้ยี่ดันกะต้องถามตังเยียนเจอจับได้อ่างเบียงร่องหยีเปียวจังตังเยียนเจอรักผ่านเอกตังเยียนปานเท่าการปู่ปานเท่าก้นตีเฮินผู้หัดหานเจอตายสมกะเอกตังก้นตีเฮินตังย่านการปู่เจอกว่าเปอร์ปวงการเด้อขนตายสมกาดันเจอได้ขุยอันเจเวงเติงเฮาโฮมกันกับเพียรฮับเกาเสี่ยวเปี้ยเซินกับปวงการเบอร์สองเหงไปสาวหกปีดันตีขวัดเสี่ยวอยู่เขาเพียรฮับดันตั้งหลงอยู่เหลือฟังเด้อปางขุยเพียรฮับตั้งป่านเจ้าเพียงขุยสองบุญสามเหงช้างมีฝ่ายการหกสิบเจ็ดบุญสี่เหงเฮิร์นมาเพียรฮับตาโซ่ปี้เย่เซินเหงสองปากหกสิบแปดบุญเหงโก้กับปวงการลองปองเหตุปวกใดตั้งหลงบีปี้เย่เซินเหงสามปากห้าสิบสองบุญสี่เหงโก้มาชันจาจูซี่เลอตั้งกาเฮาซี่เจียนเพียนเพียรฮับทรงทงเมืองบานเบียนอังไลอยู่เบอร์เดินหกได้สิบห้าวันกลางวันมาถึงเลี้ยงหูปื้อจีนเตมาตั้งจงโก้เฮาเดทถามห้าวันเบอร์ดันหกได้สิบห้าวันสงทงเติงเบดีการเธอหลังผู้ต้านว่าโหเอิมูจือขายเสีย

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปลี่ยนฟันชีจินเพิ่นจงสูจีหรือท่อนไปหวยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจสาปวางการจะบักบีเที่ยนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเก็บปวดดวงบูมิ้วสาบมิ้วจี้แหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสอนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 星光壮壮，通州傍河。
3: 星光壮壮，通州傍河。
2: 晴空万万，孤单伴人行。
3: 晴空万万，孤单伴人行。
4: 比罗好当来，多有利有哈沙，有那阿庆博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเออปีร้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: Yunnan Sench Boy Snakrums Prada. Jumpo Gatian Sench Boy Nagai.
1: Yunnan Sench Boy Snakrums Prada. Jumpo Gatian Sench Boy Nagai.
2: สิ่งกับดัตง่าไอ้ครอบครัวมชานีแต่หลังทัชไปดันน่ะสิ่งกับจอมดงนี้ก็นั่งดูสิ่งดังด่าเสียดันคงพารุ่งเรดัมดุนบอยยิ่งอ่ะมชาท่ามันจะสยองไอ้กุนบดนันลำเทียงไอ้มีครุ่มดีเซียนยังก็ดีแล้วคงจะมังอาศิสิ่งเย่จอมทุดาลู่ไอ้สิ่งกับมังสิจงสันกับวังดัวปาร์ตี้พงมชานีดิงกลิงซีมังกามูเวเชอร์จังคาคลัดวันน่ะแค่มุมชานีเพื่อกุมโปรดัมจัดลู่สมุนไอ้สิ่งกับแต่นิ่งมองตันติงนามิวมาเรเราป้อมพ่อมนามชาลคอนลังไอทังราดาลักษณ์ชมูชมดมนทามูช่างชาหรือมิวันละข้องเสียงกรุมันมจัดจันทุกยาคลัดว่าไอชิกาอเมริกามงเทียยีลังมงนีชิชคุยาชนีมิดดาวมันจิงไลกาโกมิครมเซียนทุนาเข้มไอชิกายาชิกาที่ตั้งพังวาสนาหลังตัวสิ่งหลังตั้งแต่เสียดันคุณพารุงไรดัมมุดุนบอยมาจากสยามกุนบอดนันดัมมุดุนทังโนซึ่งสมัยสินีมีครึ่งเซียนทั่วไอมาสกุมลากลอนนะมูหลามซึ่งมาจากก็มีครึ่งเซียนจอมทุดาใสจอมกดีดอนไอกุนพรมโนก็เย็นกดีและคงจะมังอาชิสเงียจันไรง่าไอมูหลามไดนี่ก็บงกุนเทียวันดัชช์ไอลามกวางฟูจันกุนข้าชนนะข้าวันบับดามาเจนเจสิ่งไรจืดต้นนะกุนบดป้อมพ่อมูมูชวังนี้เทียพอนลำง่าไอ

ได้จำร่านิงระวายังมีรถไอคูคมหน้าใส่สาอับน้องไอลำก็อินามงโดกงพันใจปรากจาลำเดียยองอามิวมีครุ่มมังรมชิดาดากรมชิงดาวคัดไอแต่เลี้ยงไอมาสัดลำแต่ลู่ใส่เคียงละข้องเหยื่อคุ้มสมนิงก้นนาเคียงละข้องเหยื่อคุ้มงานนิงละมันทาอินามงโดทาเคียงชิดังมาชาจะพันทาใส่สาอับน้องไอจะพันก็มาตุ้มมันน้อยมาสมนิงดิ่งมึงแตนดิ่งนารับจะพระจะพันทาโจจันลู่ง่าไอเคียงละข้องเหยื่อคุ้มงานนิงเคียงละจานนาชิลง่ายกระทอกกระมันดุนนามึงแตนดิ่งนารับจะพระจะพันทาเคียงละจานนากระมันกระทอกมาสมโจจันนามึงแตนดิ่งนานำไปชิลง่ายก็วางลู่ง่าไอแต่นิ่งดังไรวายังสักคงมุดมังเดอมังสิมิโอจงสันกับ

ตัวนี้ก็ปาดีพงมชานีลำวยสงไรคำต้นไออีมูมงาจาจันเชลันนาครั้งหนึ่งมังกบ้าไอคูติงกลิงสีไข่ไอกลอสโปรมกามูจึงคาสดครับว่าไอมจ่อปมกระท่องนาชวามชานีแพะกุมพรอเวตำจัดลันนาสุสว่าสงุนลู่ใสเคียงคงเหยคุ้นกรุนิงทากำมังตัวดิ่งไข่ต้นไอติงกลิงสีมูมลีจาจันตัวไอไรยังถึงก็คุณมงาแพ้กุมพรอเวตำจัดล้านนาถึงก็มีละนิงมีกุมพรอเย็นมนมงาจันจันตำลาลุงาไอ

0: Mon, masal ngay mi mong mai sao, thằng gua mi mong mai phang khát ai, nga ai.
1: Yunnan xin xuôi xuma kung sprada, chung po ga kien xin xuôi nga ga ai.
2: Yunnan xin xuôi xuma kung sprada, chung po ga kien xin xuôi nga ga ai.
3: Sư gam tat nga ai khop nuwa phu nao ni, ma chin chung khu ni.คำกระจ่างงามันนี่มุขคนมุงอิชเปออาเตียนไปตูระไอแต่หลังนามุขคนมุงอิชเปออาเตียนท่าเอสักคงสามอันยูจึงพออันยูมาตุคำมุงตัวนาป้อมุนลัดเชิงละข้องชื่อมงานิงชนิงนานตัวท่าเอกลัวละจังสุโรไอวูช้างเลียนจืดตึกยุ่มหมอกงูไอทีวีดีมุขคนสำลักขุยก่อนนามุขคนนี่ปังดันหน้ากายมุขคนขุยนแต่ก็ป้อมุลัดมาตุใครคุณนาชโปรไอน้ำพัดละข้องหูนามุขคันสุนลาคุณมงแรงงาวไอ

都嘛，好做个嘛方感ครับ，爱看见ครับ，好在สุ่มยิ้น，บ้านเมืองไต้สุขสบาย，江红เมืองลงเมืองใหญ่，มีมาไว้ได้หึงยาวนั่น，บ้านเมืองเฮาเฮือเฮิงเปิ่งไซ，ไผเมืองหังมีปิ้นดีมา，มีป้าเวนีฮิตเบิ้งเก่าก่อน，โซปูมวนสืบมาไว้นั่น，ยินดีต้อนรับสู่เจ้ามาแอ๋ว，มาหำเปิ่งถึงป้าเวนีภาษาไต้12ปันหน้า

มือว่านาซึมาบ่เวลามีเตลาเตกือเบกือเลลาติมเวทาฟูฮีฮาบะจากาเยฮะเดคะเวฟูชิชินีวาชิฮินีฮาบะจากาเยชิวเชกือดาเวทาจูเลอลิซาใจจากุตุลาปาฮือทาฮาจึกือทึซมิสุเตฟูโชนาวะเตเปเหอฮอเลฟูลากือออคาอาเกมาลาจือนี่คือเรื่องที่เชื่อข้อฮักจิตเดค่ะฟูโอฮาเชื่อที่สบายจังอ่ะตัวอย่างละกูเด็กอาคิบิฟูติวาฮิฮิโอฮาเชื่อที่สบายจังอ่ะยี่เช็คให้ดีคือฮักยาคือนี่ฮักก็เวฮาเลกูจอมาบีเดเลอลิซาใจดิเกพูจิกูกูฮอดูสิดิดิวลิลิกาวิชิติสชัวนิจ拉茶是文化瓜的嘎得把它鼓励诺木阿克我怕没怕阿木阔阿玛哈他木求着为阿布为阿多不爱得阿木马为拉木就马比求着不为四位里为他为就马拉子哈利罗里也阿佩达拉木得达就阿罗加迪达切个一个奥达斯达制度奥卡迪多来第五里里个也好也那也把也吉奥斯是为第个苦果苦里我家一时的比来哈达罗达加哈拉修

本德汉文间。南长呢，中央组织部落了党会，安田了中央听管人欧阿索马是国地双行接白文间，如万党七亿人甲东谈党间则杂内妄病容易表彰，党员则热盘亦党员半套干部半套滚地痕普核坛则大松嘎亦当滚地痕党员干部则刮伯帮干的魂大松嘎人则来会安接明等候红干甲撇合高校毕业生甲帮干无上行拜扫学比人抵发小如考撇合人当龙如楼房楼房会撇合当办招聘会双本三行仓米坏干67本四行痕马撇合打扫毕业生行268本行过甲帮干ลองปองเหตุปอกใดตั้งหลงบีปีเยเซินเหงสามปาก52บุญสี่เหงโกมาชันจาจูซี่เลอตั้งกาเฮาซี่เจียนเพียนเพียดฮับสงทงเมืองบานเมียนอังไลอยู่เมอเดินหกได้15วันกลางวันมาถึงเวียงหกปื้อจินเตมาตั้งสงโกเฮาเดทถาม5วันเมอเดินหกได้15วันสงทงตั้งเบดีการเธอหลังผู้ต้านว่า火儿木子还下不回拜吗黄人奥一地主不能学来修高文回拜吗古巴古快腾咱们吗等未地干等等时人地黑外来下炸两改被网路盆人来下一盆来地主不能学来修高文黑外里亚崩莫好等来乎今该当开的边考试当门边想上当开

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันเฮนเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจางฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดปันชี้จินเพ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีต้านคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเบื้อปันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจซาปวงการจับบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดดวงบูมิ้วสาบมิ้วจี้แหงเอกเบลมองตาดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุใดกันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปันเบิ้งเด่มเบิ้ง
2: 晴光壮壮，通州傍河。
3: 晴光壮壮，通州傍河。
2: 晴坎晚晚，孤单伴人行。
3: 晴坎晚晚，孤单伴人行。
4: 比罗好当来，多有利有哈沙，有那阿庆博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: Yunnan Sench Boy Suna Kungs Prada. Jumpo Gatin Sench Boy Naga Ai.
1: Yunnan Sench Boy Suna Kungs Prada. Jumpo Gatin Sench Boy Naga Ai.
2: 是噶么的啊！哎，可不是我们山里，得让他是白蛋呐，是噶了这么多年个。能多是浪，等大下蛋恐怕容易当么顿杯。因俺们是啊，他么子是要么哎，滚不南浪铁线哎，没空个底线，沿个地空子么啊是生意，专门土大路哎是噶。忙时中山跟王多把地碰山里，顶个林西么干么为说增卡卡完呐，开么山里拍滚坡当只路是我来是噶。แต่นิงมงตันติงนามิวมะเรเราป้อมพ่อมนามชาละคนลังไอทังราดาลักษันชมูชมดมนทามูชังชาหรือมีวันละข้องเสียงกรุมันมจัดจันทุกยาครัดว่าไอชื่อกาอเมริกามงเทียอีลังมงนีชื่อจคุยาชนีมิดดาวมันจิงไลกาโกมีครมเสียนทุนาเข้มไอชื่อกายาชื่อกาที่ตั้งพังวัน

ได้จำร่านิงระวายังมีรถไอคูคุมหน้าใส่สาอับน้องไอลำก็อินามงโดกงพันใจปรากจาลำเดียยองอามิวมีครุ่มมังรมสตาดากรมชิงดาวคัดไอแต่เลี้ยงไอมาสัตลำแต่ลู่ใส่คิงละคงเหยียคุ้มสมนิงก้นนาคิงละคงเหยียคุ้มงานนิงละมันทาอินามงโดทาคิงสตางมาชาจะพันทาใส่สาอับน้องไอจะพันก็มาตุ้มมันน้อยมาสมนิงดิ่งมึงแตนดิ่งนารับจะพระจะพันทาโจจันลู่ง่าไอคิงละคงเหยียคุ้มงานนิงคิงละจานนาชิลง่ายก็ทอกกมันดุนนามึงแตนดิ่งนารับจะพระจะพันทาคิงละจานนากมันก็ทอกมาสมโจจันนามึงแตนดิ่งนานำไปชิลง่ายก็วางลู่ง่าไอแต่นิ่งดังไรวายังสักคงมุดมังโดมังสิมิวจงสันกับมังโดนี่ก็ปาดีพงมชานีลำเวยสงไรคำต้นไอยี่มูมงาจ้าจันเชลันนาครั้งหนึ่งมังกบ้าไอคูติงกลิงซีไข่ไอกลอสโบรมกามูจึงคาชดครับว่าไอมจ่อปมกระทงนาชวามชานีแพ้กุมพรอเวตำจัดลันนาสุสุว่าชงลู่ใสคิงคงเหยคุ้งกรุ่นิงทากำมังโดดิ่งไข่ต้นไอติงกลิงสีมูมลีจาจันตัวไอไรยังถึงก็คุ้นมังอาแพ้กุมพรอเวตำจัดล้านนาถึงก็มีละนิงมีกุมพรอเย็นมนมังอาจันจันตำลาลุงอาไอ

ชิกามตัดงาไอคอบนัวนี่มาจินจุงคุนียะอันเทจอมตัดไลว่าไอคอนแดนี่ก็สักคงสามอันยูจึงขออนุมตุคำตัวนาป้อมุลัดทิ้งลูกข้องชิมงานิงชินิงนานตัวถ่ายกลัวละจังสิบร้อยไอกูช้างเดียนจิตจิกยุ่มหมองงัวไอดีวีดีมุขันสุนลักษณ์ก็นามุขันหนีแรงง่ายมุขันควินแต่ก็เป้ามุนลันมุดุไทคุณนาคุโลละจังคือเพราะไอ้น้ำปันข้องหัวนามุขันสุนลักษณ์คือมุแรงง่ายอยากคอมเบียมุจึงยังเนาะมุดุคุโลเพราะดูนาแพ้มิดมาตาไอ้ถังกากำช้ำกายแต่หลังนามุขันมุงเงยก็พันตองก้อนนาละจังสวยนั้นไอ้เจ

0: 风吹海星怕啥人难，不料不要毛干带皮星，放靠干龙内浪发电，月拉高山美。
1: 风吹海星怕啥人难，不料不要毛干带皮星，放靠干龙内浪发电，月拉高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาได้ข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีอีนานเซนฮอบยอบเอียงใส่ของซุ้มพอหน่อยการถังเหตุใดตีตาดีทักถีพอมปยากาคาของโคนางเป่าหวยบางถนชิปโทรศัพท์มือใส่กันนังซื้อจองการเหตุสางลง257กดเย็นอีนานเซนท้ายเลิศตามกัน3ปีลายเลิศต่างประเทศเล่นกันนั่นหลังสารเสียงออกแห้งเหตุฟางนำถุนนำน้องสวัสดีตั้งเย็นตีทรงสารเสียงในเมืองควานอันโฮโจปาปุ่งเนื่องการผูกสีฟังเรียนตัวอยู่เหือสุ่มไล่อีเทมตาเสาไหลผู้ลาตีเสียงตีกงซานเสียนเอาการปุ่งเหาเสียสร้างได้ปังผู้หือไพ่เมืองปังอุ่นตนใจในปีนี้นายกับนายเวียงตั้งพักเกตก่อป้องกันฮับเซาเอาผู้เอกุนการลงปั้น268เหมือนตีพักเกตอเมริกาและพักเกตยีรันจักอยู่วัน19คำโทรศัพท์มือใส่กันทั้งซื้อสื่อซ้ำเข้าใจหูกันพื้นถึงนั้นไม่ได้กวายฟังขณะข่าวสารใหม่เข้มถีเด็กกระเด็นตามกันนาตีหาปีปอกที่14อินานเซนเอาการฮอบยอบยังใส่ของซุ้มพอหน่อยฐานอีแถบกับการปุ่งเนื่องวาดทุกะลาบัดเมืองซุ้มฝ่ายซุ้มไปนั้นคัดเคียงพอฝึกไว้เตี้ยวเขาสิงตั้งซุ้มพับปะมีอาเบอร์เฮาคุมออกแห้งตุนอยู่การสั่งเตียงธรรมจายินดีเฮ็ดไปอ้อนหนากว่อนต่างไปออกเลิงเปิงไหมหอดถึงปี2000ปลายสหัสตัวหังปีตั้งเซนการฝ่าเตียนปะมีอาเบอร์เฮาคุมลงโกดเซียนว่าไปสร้างเตียงตีกงช่าง

0: บ่มีย้ายเบอร์เฮาคุมฐานภาค7ปอย60ตีที่เฮ็ดสังเวกจักบ่มีย้ายเบอร์เฮาคุม10ตีคงชิเนโปกว่านกำกลุ่มหือบ่มีย้ายเบอร์เฮาคุม7ตีสร้างเตียงตั้งรถน้ำข้าม50,000กงลีไปเวียงเมืองเสเป้าสานผู้ฟงปิ้นในกาดในเฟงรอเหตุการณ์สั่งเตียงปลูกตัวใหม่ก็ตอกดอกใหม่ดอกม่อนใส่ในกาดในเฟงปามนำใส่นั้นพร้อมปยากาคายของโคนำปูหวยปังถนซิบตีปยาของสมัยบ่มีไอเบอร์เฮาคุมวัน13คำยกความโซทลายมือใส่กาดหนังซื้อจองการก่อป้องกันเหตุสางอยู่ตีหันทลายมือใส่กาดหนังซื้อจองการเหตุสาง18จองการมดเงินลง257กว่าเยนจองการเหตุสางป้องตั้งจองการเอาลุ่มฝาดเตียนเอาแดดฝาดเตียนการเปิดค่ำเตียนสั่งนำและคำขอบเตียนก่อป้องกันเหตุสางห้องซุ้มฟงเนี่ยเข้าสองสามปีมาการท้ายเลิศเบากาเบาสินอาเป็นสองการการยินดีผ่าสาปันธนังกันนายยินันซันนันปี2023ตัวถึงปี2025ตัวในซันเฮามีปันกุนท้ายเลิศตามกันสามปีหลายเลิศต่างประเทศเล่นกันนันเสียงสันปุ้นไปหลายตีหลังซานเสียนในผัวสือก็มีฝนหาลงตกเปิดเจเจ็ดอามาขามชีวิตและครอบครัวภัยเมืองสุ่มร้ายสวัสดีออกแห้งเหฟางการนำทุ่มนำนองสวัสดีพอถึงโดนหกหล่อหกคำละเลี้ยงละหลีหาตาขึงป้องหือจุ่มร้ายขายบานขายโขงไปตีดีสวัสดี49เฮิร์นหอย32กุนบ่มีกุนตายเสและเจ็บสางข่าวสงสารปีนี้มาสงสารเสียงตีเมืองควานในไต่ข้องเจ้าไต่ตามตั้งเหียนออนโฮโจป่าป้องปืดค่ำป่าหางร้อยกล่องหาหอยหมู่ไปปงเนิ่งการปลูกซื้อฟังเรียนตัวอยู่หือจุ่มร้ายไปบาดมอนอีแคมตาเสาไหลเฮท้าไหลหางมีเป็นดีปี2026โตตั้งเสียงป้องปลูกชิฟังเรียนสีหอยหมู่ไปโจป้าจุ่มร้ายเศร้าหาเฮิร์นอีแคมตาเสาไหลเยเฮิร์นไดอีแคมตาเสาไหลลงหาเหมือนเย็นข่าววงนี้มาผู้ลาตีเสียงกงซานเสียนในหนูจางเซาจุนุมในชนฮกตีเพน่าเขตการเสร็จสร้างและฝังเงินปังปูการปุ๋งเหาในปี2026โตนับตามได้ฮูตั้งเสียงเสาดังเหาพอถึงปั้นหาหอยไปหาจนป้องเสียสร้างและเงินปังปูหอยหาซิเหมือนยันไปนายหันหกซิเหมือนยันไปเนี่ยเอาฝ่าเหือปล่อยมิหน้าปีนี้นายกับนายเฟียงตั้งพัดเกตก่อป้องกันหับเซาเอาผู้ยักกุ่นการลงปั้นสองหอยหกซิเปลี่ยนเหมือนตีไปมีลูกเคนหมูปวดแห้งข่าวพัมปั้นสามหอยหาซิสองเหมือนกุ่นปอกหับเอาสี่จิ๋นเพนผู้เปลี่ยนจุดสิพัดเกตอ่างเจิงมีงานลายผู้เปลี่ยนจงทงพัดเกตมันโดนหกหลอกซิผ่าคำหลาดแรงเขาอยู่เปลี่ยนมาถึงเวียงเปิดจิ๋นตั้งขยิบการสู่ถามพระเดชจงโกเวลาหาวันเวลาตีบาทเมืองหันโดนหกหลอกซิผ่าคำทะลังผู้ผู้เปลี่ยนจงทงพัดเกตอเมริกาออกปากว่าตั้งน้ำตาเฮอนามิสุมวดเคอหมูจื้อบ่ได้ปล่อยใครเหลือปุ้นหนึ่งจากอยู่โดนหกหลอกซิเก่าคำปล่อยใครไปพับจอดยำนันพัดเกตอเมริกาและพัดเกตยีลานจักโทรมือใส่นังซื้อซื้อจำเข้าใจหูกันเพิ่นหนึ่งนับตามฟูธงเสือว่านชิบะคำแผ่วข่าวสั้นมาอยู่ใต้ทหารโอโรสือเดวันชิบสีคำกลางคืนคอยการล้อมกลุ่มคมเปิงใหญ่มาพระเกศวุคลานป้องขังตาไดมักเต้าตานหาสิบหน่วยและยุ่นวินปามิกุลพัดหาหอย82กันอันสกันเผ่วนี้เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นลองคำเผยเสียงปองนี้เผ่วข่าวสั้นใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้ซับเก๋ก้องปองหำเห็นอาจยากคู่ฮิตก้องเจ๋งอยู่กินจบใจประเดี๋ยวปิ้นเวลาห้ำเห็น
0: เปิดตัวอยู่ตั้งร้ายไปสื่อรถไหมเขาออกไปมาบ่มีไอ้เบอร์เฮาคุมอินานเซนห่างคาดก้องปีหยาปังปูงเงินการเอารถเก๋าไปเปลี่ยนรถไหมตีนานเซนในปี2026โตรถเก๋าอันจับเมียนหลักคันหาปินของแฟดซื้อสื่อรถไหมเตรียมการนั่งซื้อขำคอได้ตึกปั๊มปูได้เงิน 20,000 เยนการปั๊มปูง่ายใจเบ่เงินเอาฝาลงไปถึงโต๊ะกุนจอมมาผู้หาก็จอยต่างหลายเกซื้อเอาได้เงินปั๊มปูนั้น1ราคาปินของแฟดปี2026โตที่ต่อผูกกุนซื้อรถใจน้ำมันอยู่ออนเมอร์ปี2013โตเดิน6โล30คำจดหมายเข้ากันนั้นรถจะยงน้ำมันชายเฮียวและรถใจหยงห้องสมต่างอื่นอยู่ออนเมอร์ปี2018โตเดินหกหลอก30คำจดหมายเข่าการบอกรถใจหยงห้องสมใหม่อยู่ออนเมอร์ปี2019โตเดิน12หลอก30คำจดหมายเข่าการซื้ออยู่ในยีนันเซนซื้อรถใจห้องสมใหม่บอกซื้อรถใจน้ำมันสองเซนลงไตรถการซื้อใหม่นี่อยู่ในยีนันเซนจดหมายเข่าการเอาเงินปังปูหือสามกำเดียวรถเก๋าจ้าแมนนะคะนะปินของแฟดนี่ ตองย้อนเมื่อปี2008

0: 爱说哈多，人能落别看，做买好感知性，普多点感能思考看，但只有安么比上班白说哈多，人能落别看，节约感落高你做买好感能，双大买帮补，能落高咱们那哈那变荒废，只是落买再用荒损买能。นับตามขั้นกาซื้อรถใหม่ปังปูเงินเหือหอยปุนได้12ปูนหลายตึกนี่ปังปู20,000เยน2รถเก่าจ้าแมนดักขั้นนาเป็นของลาเฟตซื้อรถจะยองนำมัน2เซนนงไตนับตามขั้นกาซื้อรถใหม่ปังปูเงินเหือหอยปุนได้10ปูนหลายตึกปังปูเงินเหือ15,000ปังเยนติดต่อรถเก่าจะยองของสมใหม่จ้าแมนดักขั้นนาเป็นของเฟตซื้อไปซื้อรถจะยองนำมันนี่บ่ปังปูเงินเหือ3ปัญญาเตรียมการหนังสือคำขอ1การเตรียมการหนังสือคำขอผู้จกจ่ายใต้ตามอยู่ในวังโลเชียงโกฉีเชอเลี่ยวทงสินฉีกวันลี่หันเตรียมการหนังสือคำขอซื้อใต้ตามซื้อฝูเป้าเต้ายิงเว่ยสินยินสร้างฝูพินไทยฮาร์ดีเอารถเก่าเปลี่ยนรถใหม่แล้วก็อยู่ที่ปังปู่เอารถเป็นของเฟียดเปลี่ยนใหม่หันเตรียมการหนังสือคำขอ2เริงเปิงเครดิตตามจ่ายยองเอาเริงเปิงไปเตรียมการหนังสือขำคออ้อนเปินก็ได้อ้อนเปินถึงฝากเงินปังปูซ้ำ3ต้องโหลการหนังสือ1การหนังสือตุนโตสาคิเรียลิขาวยิ่งห่างค่า2การหนังสือสาคิจับแมนหลักขันนารถปินของแฟดการหนังสือสาคิทกแฟดการหนังสือจดหมายรถเก่า3การฟ้าเผาซื้อรถใหม่การหนังสือสาคิจดหมายรถใหม่เวลาการหนังสือติดสาฝ่ายกันนี่ต้องได้อยู่ปี2026โตเดินหนึ่งรอคำหนึ่งเสร็จแล้วใครเข้าหูกล้องป้องแขนร้ายที่ได้พิจารณาอินานเซนสร้างอุทินเวสิงกงสงเขาที่เอาของเก่าเป็นของใหม่ในปี2026โต
1: ตีกวางโทไทยกูกวางครับยกโย่ขออยู่เข้ากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามใหม่น้ำงามไฟฟังสินทรัพย์ไต่สาเสริญมูลบ่อน
2: ตีก้องโถไห้กู้กองขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อเมืองคำใหม่น้ำงามไฟฟังสินทรัพย์ไต่สาเสริญมูลบ่อน
3: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาบินของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไรฟังปันนี้เฮาดีมาฟังกำคับบทนี้นี่ปิ้นไอ้กองหรือครับเพื่อเฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่ไรปีไปอ้อนกดจะถือตั้งไรมักหุ้มติบ่าวาไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อเพื่อเฮาเบาเหมือนกันนั้นมาเพลงแต่ว่าใดไอ้กองหรือตัวเดียวมากดเตรียมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไฟบ่เดี๋ยวเฮาไกลสุกันมาฟังกำคับบทนี้